0: ฮาโดลาโดเฮนาโดคลาราฮาตามวินามานาตลอลังแต่เฮอมารูมาจำตรงไหนตามมาลังแต่ฮาดาเลลังนี่เฮนาแต่โดจีเดนจีเดบุลันเดดวาเดบุลันเฮนาโดอายะมันโดกาวัย
1: ปีจีดหินคามิ
0: ฮะ
1: ปัสรมิริ FM พิตาน 95.2 ดหิน FM พิตานดูสาย
0: เ
1: ป็นก็สอง
0: ยามันตลอลังแต่มอหลบปีจีเดนไอคามิอลังเนงามัดงามัดปีจีเดนไอคามิอลังงายับงายับอ่ะเซลคันปะยามันตลอลีมาเซนฮัดโดดังบาระดังฮามาดาเลอวันตลอนุนราเมตุกุลดอนี่กันนุนกันนันลังอันกลองงานนี่ลาเลกัมสังกุมานกันลังงานับเอ็มมากันเนี่ยปจีดาเฮียกวานี่เดนสาวกันอ่ะมันกลองลังจับปันตลอนุนระโบมันกลองลังแต่เกลากูไอ้วันนี้ตลอปจีงรัวแต่หังคลาระตามปจีตลอมาเดินสตรัดดังฮะลาวิอันเรียงไอ้ตลอมาเดินสตรัดดังฮะลาวิอันนี่ตามมาปจีตลอมาดังฮะลังวันนั่นล่อเอติปริตาสราวาสังตมอสุกงฮาดุยงามาจูฮาดุยอีเวอดัดอาศัยในอินดัสทรีครีเอทีฟตะลามาดาเลฮบารัมตั้งแต่นั้นอาลักดังตินาดาเลฮบารัมเฮนัยตรงลาซานฮาดุยอีเวนุนันปะหูฮิปุนบูดายาอลังกาโจอุนิกลังสลับอลังฮิปุนพอเทนซีอายาอลังดังอันงามาจูตะลามาดาเลฮานีที่มาลังมันตรีพลังจงานอินดัสทรีครีเอทีฟดินสนีประสมบันสราวาสดัตโตเซเบเซนติงเอชิวิวดวนนุนันteguh hati menjadi festival budaya Barama 2026 alang na ujung minggu ani deh hak long lama kelona naya alang te atang lemah teguanan muke mano yang bernama Datuk Sebastian Ting Chuyu ya yang bernama Senator Michael Mujah ahli Dewan Negara ada ini alim kahitung timbalan Presiden Persatuan Nakayan Sarawak yang berhormat Datuk Dennis Ngau Presiden Persatuan Nakayan Sarawak dan ini alim kah alang merangkap pengurusi Festival Budaya Parama 2026 tehina Tuan Dominic Nyurang Ajang timbalan pengurusi Festival Budaya Barama 2026 Pemancan Nawan Luhat dahin ketua masyarakat dahin ketua-ketua kaum alang ja alang ate atang lim mana kuasa telang usan nuna pelhuman belaga teguanan. Dalam badhun sadengah ngua ani memehadui alang kanan Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Sarawak alang ate hak semelaju tak lama hadui perintah gue nak tak lama kuasa semelaju gas pipeline yang berhormat Datuk Leon Lagang Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Telekomunikasi Sarawak dan Hiak Limkah Lang Adun N65 Belaga dia pun hafah atang peji dahin yang berhormat Datuk Sri Haji Julahi bin Haji